0: ในพระเยซูเหลืองเดชเป็นนางและเยาว์หล่องเพื่อนซอกชวนสิ่งพ้องพักประกาศนิเหงเจียมของชุนกอนในเยาว์หล่องเพื่อนซอกของชูก็เลยโตเกิดกับแม่มาริยาสิทธิ์ทุ่งใหญ่พักประกาศนิเหงก่อนนำสมจอมตัวล้นนิเหงผู้ข้างรวยหลักจะหอบเอิญไปในวิชูวิหล่องเพื่อนซอกของชูสิ่งร้อยทุนนี้นิเหงก่อนนำน้ำจีนจอมเตอร์บาทเหลือเจียสีแก้มาตุยทุกลักคาร์โดของดาสูเอลเมเกนเมเชย์บอกเมสักยุบของจะเด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวอมเป็นหวานตะเวนที่เหนื่อยนำเช่นเดียวไปลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาต้องทุกแม่งจัดยาหนาวเขาแต่งช่วยเหลือเนื้อส่วนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกปุ่มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตื้อเก่งที่กำแบกมาทุกแม่งแม่งวันในอีควาติโบกุ้งดันบ่อไปชุดความแข็งขวัญนายสิ้นชั่วดุจจับดิ้งเหนื่อยดาวอมแบกตับดุจจับดิ้งที่พื้นเผยซัดตะโพนมาบังหมอมาเชื่อหลังและพี่ชูชั่วสิ้นเจริญชั่วนิจเดินตามสัตว์นึกความเด็ดดอกเพ้อลิ้นทันลิจิวิบากชอบเดือดหลังวิ่งเหลือเงาวิ่งก็เหนื่อยที่บางเส้นดาววิ่งเช่นชักปวดหลังจุดเด็ดมาไม่เท็จติดเย้ชิ้นเดียวที่กับพ่อชอบเดือดปวดดักนอนคัดก็ยืดตอนเด็กคุยเกลือคุยยาที่บอกแม่มังคายดังเราล้างบิดแห่งนี้ก็เป็นแดดซึ่งจะเหลือแม่ชอนคนวุ่นที่เหนื่อยบินลำอันทักบาทมัวหมันกู้โลมันเนิบเนินจงจักซึ่งจะห่อก็เดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวจ่าเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแห่งฐานแย่แย่ขึ้นที่เหนื่อยจากเงาเดิมที่เหนื่อยที่บิดต่อเลยที่เหนื่อยผู้หรือบิดต่อแห่งจองกับญาติเองซึ่งช่วยคนเด็กที่เหนื่อยสักปีหยุดเวียสักเดือนบางหมู่สักปีฝ่องเว้นที่เหนื่อยดังออกเพื่อเกิดความตัวผู้ญาติเองแบบนึกมันซึ่งจะหูเซอร์ก่อนจะฟ้องเรื่องเกี่ยวกับทัศน์ต้นแนวที่เหนื่อยดังสูงจังหวนเศร้าเราทัศน์ก่อช้ำหนักบีบทัศน์บาดบีบทัศน์ติ่งบีบทัศน์เงียบบีบทัศน์หลักที่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานายชี้ชู้บริบูรณ์เกิดผัวแม่มาเรียชื่อแหล่งทศกัณฐ์ที่เหนื่อยเชียมชุกวันใดบาดชี้ชู้ชุกแหล่งจอยจีเอ็มยินเย็นเช้าบาดพ้อบาดแห่งท่าน
1: อาเมน
0: คือเชียมเจ้าของเวียนกับผู้ชดชู้ดับคิดพุ่งผู้แห่งชุตาให้dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thương xót của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.